0: มาตั้งความมือตั้งไงเปล่าคุณไม่รักคุณอะไรหมดนะทำไรบริษัทก็ชิบียนชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเขยตัวไปนั่งตานี่เอาดูสิ
1: เฮ้ยไม่ยังมาเลยงงเลยคุณความมือตั้งคุณน้ำหมดแล้วสักไม่หมดนะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มารมัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูแอนด์ซาฟอร์เอดูเคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาชิบียนมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสอาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้เคยสตามาบิกรีย์ไอ้เราก็บ้านเอาเนี่ยสุขีดาเป็นชาวจูซี่อังกฤษภาษาคัตชาคุปินเบียบัสตาชาวยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ท็อปฟอโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสต์มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสต์มเอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิปายชาซีซีแคมาร่าร์บอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตปนิปจูดินชาทาว
1: อามาเมื่อไงร้างเอง
0: ตากเองเขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกับไปเอลันจูซี่เขาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ป้าไปตาลิสับอาร์ซับอันท่านนับเป็นสามบิ๊กไปติดปานเซ็กตาลิสับเฮ้ยเขาบุ๊ดเบรี่บุ๊ดเบรี่